0: รเจือเรื่องขอยัง
1: Sanirip tetitiang boyos yos inggih punika kamolihan ide Sang Arjuna ring inderloke

0: แกนั่น
1: เลยเบียนแกตัวอังตัวบ
0: ่เห็น
1: เห็นบ่เรียนดิงานไหน
0: ยังไงไปแล้วตื
1: ่นลังยุดลังยุดโอเคตัวบ่สิงสิงคลมา
0: ตื่นตื่นได้นะตื่น
2: เลสเลสเลส